0: พี่เจียงเนี่ยลูกกับลายอ่ะคำสาเนี่ยไม่อยู่ว่าพี่เจียงได้ก็ได้เนี่ยอย่าลายอ่ะก็สวย
1: ทำให้กูอยากนั่งใหญ่มาได้กันดีเลยคำให้บักก้าวตุ้ยพิซซังกับปารีสกิน
0: โอ้ยสาก็ตั้งตุ้ยจูบพิซซังเนี่ยลูกกับลายอ่ะก็สวย
1: กิ๊กตั้งก็มาได้ตุ้ยจูบนะต่อไปนี่กี่ดิลุน
0: พี่อ่ะแค่ไปนำมาตุ้ยจูบต้องไปนี่กี่ดิลุน
1: ไม่เลย
0: เราบ้านจะเบาแร
1: งก่อนโอ้ยตั้งยาบรุษตั้งยาบุญใหญ่
0: ตั้งยาบรุษน้ำเมาแต่ตะไคร้เดือดใหญ
2: ่บุญใหญ่มุจักปัดเด็กเตสโรมามิซิอาโตไม่ได้เด็กงานการเมืองกิตาโตน่าเสียดอากูน่าตุ้ยจูบเงยอะอะไรสุดวัยเดียโตแล้วนักรูมากินปัดเด็กเตสโรมาอาสวัสดิ์ตำรวจยังปัด
3: ไม่ได้
1: เด็กเครื่องรู้สึก